0: ียนอะไรแฟมสิ่งเสียซื้อที่หัดถี
1: はい、金城です。ナショナル FM センティアサ D88.5 You jump denga